ลมจุงินเลลรงกันบอลที่ลารันจำดูที่คามูริอาโกชินไซปอลราซิเวงเตอันนี้ตุนัจวันโคโซเวงเทอร์ปาโซเบียไซปอลเตน่าเปรันเซเลอร์ที่ลารันจำลงไว้ทะเวทุงังอู

ลุงโอ้ยนักกิมกันไงถักตักคาไซออนบัตติสกอชันไซปอลเตเรมอันนี้เฮียอากาศวานิไอโซลเอฟเอ็มโซโอ้ยซาพอยน์ปัสริตงับปวนชัวอันนี้ตัวนายฮิอันไซปอลเรมกันไงถ้าหูเมกเอาหุ่นมันปุยตัวเจ้าเฮียซีเราสร้างเลียนี่สร้างเตชักชัวกันนี่นักกินดาร์สโอมเล่มินิทสมงาปังอาชวนมันกีบาทุนกันมังงากันพรีมินิสเตอร์ส้อมตักปูนเรนดามอดีอันอินเดียมีปุยเตเนน่าอัตุจักกันไงถ้าหูโดนอันนี้ติดชวนมิโซตรงเล่ลินินกันชุนซอมอ่ะมิโซตรงเล่ลิงตัวเฮียแล้วไงจวอลิชวนปุยอันนี้อ่ะอปวงตูตูร์เฮมาร์ตินเลชไวเซล่าจานมารีอันนี้ตุนจุมไซโพลเรมกันไงคลางทุ่งเบรตูร์ตานชวนทูลาอิปัทยานกอร์ตีลาเสียหาพรีสบิทเรียนเบียไซโพลเตรมฮิยานกันหุ่นกันติดตัวปังอ่ะติดชวนมันกี่บาทินกันหุ่นกันชนสมเวทุงตอนเนี่ย